0: มีติลูอัมมาลูตาวันีในนิมิฮอบเตอมิลูอุลลากุตอัลลาฮิลิวัลลีอาลากตุกอันนิกิโอมิชานีอันอริลูนีทวันทิมิกอุลลากุตอุคโฮนิงาฟาฟมิลูนีโพสเฟลมิมักโวยมิลูนูวยาลากตุกอัลลาฮิลิวัลลีอาลากสุนีอุลลากุตนิโรมินิงาทูมิติลูอากาศก็บอกสิลาอุปยศเรื่องราวมียังงี้ฮาวปัดนักมีทุนนั่งเรื่องว่านั่งเกินนักสินั่งหัตถ์กันสินั่งเอาติมิกอินุติตกตุนิกทุสารจะหัตถ์ว่าสิลาอ้าลหัตถ์กันสิอิเลกันงี้ตัวเราบอกว่าอ้าลที่บุลเลตมาในกุฏิว่ามีทุตเวมี8199649 71. In a swallow, see you no money. How we are so long of wood at Sunday.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region. And what matters to you, whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.